0: ังก็ดวงมีจริงจริงแล้ววิ่งแง่นาแง่ลังวิ่งหาจะตั้งและจีบยอมตั้งแง่นาแง่ลัง
1: มีดวงแต่ว่าของดีดวง